0: งามบ่งอีสนองพยองใจบ่ค่ะคําอะไรปะคาสะเรามุดกันได้อยู่บ่ว่าแพ้ได้บ่พระอีทําดูฟังสักนิดสิยามานี่ก็บ่ได้นี่ก็เล่นนี่บ่ค่ะสิยามานี่ก็เล่นบ่มีที่นี่ที่อันนี้ก็มันจะมันได้สิสถานะได้สิสักนิดก็ได้โอ้โหโอเคงามบ่งไอ้สนองพยองใจบ่ค่ะคําอะไรปะคาสะเรามุดกันได้อยู่บ่ว่าครับ
1: Shukwa bayaka taki ni